0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

Flex 104.5

เยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: 45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend10 เพลงฮิต45นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5ฉัน

10:45 Non-stop music Music On weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ

ตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชัยเดลี่โกแก่ซันสึย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: อยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: บอบบอคอนบอบบอบบอคอนเอ

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ช็อปสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมฮ5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Kanin สนับสนุน
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อม

0: Collaboration Stage จัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทาง Event Pop สนับสนุนโดย Pepsi ยืดเปล่า Farm House Sunshine Dairy โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณ Event Pop
1: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live Emsphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิดถึงเธอ
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

10 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

สวัสดีจ้าขอต้อนรับชาวเฟ็กซ์เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาววีคเอนด์แบบนี้นะคะอยู่กับ FJ Fern ค่ะในวันเสาร์10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงที่นี่ที่เฟ็กซ์ 104.5 ค่ะส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับงานของ Bookie Lion Featuring กับ Jeff Sutter นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าลามปาม

0: ค่ะขอกันเข้ามา FJ Fern เปิดให้เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะเวลาผ่านไปไวมากๆเลยคุณผู้ฟังตอนนี้เราเข้าสู่เดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคะเรียกได้ว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางปีกันแล้วเนาะอ่ะที่สำคัญนะคะสำหรับวีคเอนด์นี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดยาวของใครหลายๆคนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนะคะก็ตรงกับวันที่1พฤษภาคมก็จะเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็วันจันทร์นี้ก็จะตรงกับวันฉัตรมงคลเนาะวันที่4นะคะก็ทำให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้วันหยุดยาวแบบต่อเนื่องถึง4วันเต็มๆเลยแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หยุดยาวก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บวันลาของเราไว้ก่อนเผื่อจะได้เอาไปใช้ช่วงปลายปีจะได้เที่ยวกันแบบยาวๆสุขสนุกกันไปเลยนะคะเป็นกันบ้างคะคุณผู้ฟังผ่านมาเกือบจะครึ่งปีแล้วช่วงปีแรกไม่ใช่สิช่วงโค้งแรกของปีเนี่ยเป็นกันบ้างคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหปีนี้นี่เจอหลากหลายเรื่องราวเลยเนาะไม่ว่าจะทั้งเศรษฐกิจนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิกฤตพลังงานในช่วงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงการเติบโตการพัฒนาของ AI ที่มันก้าวกระโดดมากๆนะคะเราก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็เอา AI มาทดแทนมนุษย์ในการทำงานในการทำงานค่อนข้างเยอะเนาะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็จะเห็นข่าวเรื่องของการเลย์ออฟหรือว่าการลีนคนจากบริษัทใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำให้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกเครียดไปกับภาวะข่าวสารบ้านเมืองต่างๆมากมายเลยเนาะแต่ไม่ว่าทุกคนกำลังจะเจอกับเรื่องอะไรอยู่เจอเรื่องเครียดแค่ไหนก็ตามอย่าลืมนะคะหาเวลาพักผ่อนให้กับจิตใจของตัวเองอย่าเสพข่าวจนตัวเราเองเนี่ยโอ้โหเกิดความเครียดจนไม่สามารถหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้เลยเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะคะลองหากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราได้รู้สึกพักผ่อนกันบ้างนะคะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องหนักขนาดไหนนะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมที่จะหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองให้ใจเราได้พักผ่อนเราจะได้มีแรงใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะ
1: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ flex 104.5บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Flex Leg Recommended
1: This Week 1 คนตรงนี้

0: ำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป

0: และนี่คือ3เพลงที่รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วในต้นชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเราต้องไปเบรกฟังข่าวในต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วกลับมาสเตจูนกับเฟิร์นกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

10:45 Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: มา
1: ดาวตกจากแว่นใหญ่ฟีเจอริ่งกับ C9 ค่ะส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะในเดือนที่แล้วนะคะหลายคนเนี่ยถูกใจกับเมนูความอร่อยที่ Flex 104.5 ของเราเนี่ยสรรหามาเสิร์ฟให้กับชาว Flex ถึงที่เลยกับกิจกรรม Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีนะคะเราได้เสิร์ฟความอร่อยจากร้านมีริจแจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยานะคะให้กับชาว Flex ถึงมือไปหลายคนแล้วนะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆทำให้นะคะเราก็เลยอยากจะขอมอบความอร่อยพร้อมสุขภาพที่ดีแบบต่อเนื่องให้กับชาวเฟ็กซ์กันต่อนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบมาลงทะเบียนนะคะไม่อยากให้ชะล่าใจกันไปว่าจะได้กินทั้งเดือนไม่แน่นะคะความอร่อยแบบนี้อาจจะไม่ได้เสิร์ฟไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นใครอยากเป็นผู้โชคดีที่ได้รับความอร่อยนะคะแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยจากร้านมีริแจ้งวัฒนะ14ก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันเพื่อรับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพอย่างเมนูสลัดไก่ย่างยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะนะคะข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสคุกช็อปแล้วก็ยังมีเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างปิดท้ายให้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ารับไปแบบ4เมนูจุกๆอิ่มอร่อยสุขภาพดีกันทั่วหน้าเลยนะคะใครอยากเป็นผู้โชคดีทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนกันมาที่ FX Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีไปกับ FX 104.5 กันแล้วนะคะกับร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14ค่ะ
2: 1045 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ FX 104.5
3: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชร Expo Thailand ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ชมสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมห5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Kanin สนับสนุน
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: Flex Flex Next Hour
1: ปิดท้ายชั่วโมงที่2ของเราแบบสวยงามนะคะด้วยซิงเกิลจากพีพีกิจฟีเจอริงกับแกลชาเน่นะคะที่ทุกคนขอกันเข้ามากับ Guilty Pleasure After Fern เปิดให้เพื่อคลายร้อนให้กับชาว Flex กันแล้วนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วในชั่วโมงที่2ของเราชั่วโมงหน้าอยู่กับเฟิร์นกันต่อนะคะที่ Flex 104.5 เฟิร์นมี3เพลงนี้รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วค่ะ

0: รักเธอเรื่องจริงจากบอยป๊อดค่ะ You Are Ever จาก Cocktail Featuring กับคิววงฟลัวนะคะแล้วก็มีงานใหม่จากอิงค์รันธรกับแอบรักได้สมบูรณ์แบบเพลงนี้เนี่ยเขาได้ Featuring กับ Fellow Fellow กันด้วยนะคะใครอยากฟัง3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้าอดใจรอกันแป๊บนึงนะคะไปเบรกฟังข่าวในต้นชั่วโมงแล้วกลับมาสเตจูนกันต่อกับเฟิร์นที่นี่ที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบบซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบบซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์สันชัยเดลี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่ามีภาพที่น่าประทับใจมากๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะแฟนๆวง Big Ass นะจะต้องดีใจกันอย่างมากๆเลยเพราะว่าได้เห็นการรวมตัวนะคะของนักร้องรุ่นแรกของวง Big Ass นะคะอย่างพี่แดกนะได้มานั่งร่วมวงอยู่กับเพื่อนๆวง Big Ass นะคะแล้วก็รวมถึงพี่เจ๋งด้วยเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆแล้วก็ทำให้แฟนๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นกันนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาแอบกระซิบมาเองเลยว่าไม่แน่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของวง Big Ass ในปีนี้ที่เราอาจจะได้ชมได้ฟังกันเนี่ยอาจจะได้เห็นพี่แด็กซ์นะคะขึ้นมาร่วมจอยบนเวทีคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นได้นะคะจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเราก็ไม่รู้เนาะว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ใครๆหลายคนก็รอคอยเนาะกับการได้เห็นนักร้องรุ่นแรกกับวงปัจจุบันเนี่ยได้มาเจอกันได้มามีมิตรภาพที่ดีต่อกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาไปเบรกฟังข่าวในช่วงเที่ยงกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะอยากฟังเพลงแบบต่อเนื่องก็สามารถจอยกันเข้ามาได้ผ่านทาง FX Connect นะคะได้ฟังเพลงต่อเนื่องไม่มีสะดุดอยู่กับเฟิร์นกันต่อที่นี่ที่ FX 104.5 ค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมปัป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์สันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธอ
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: Flex 104.5

0: นเชื่อว่าในวันหยุดแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยพอมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นแดดเห็นอากาศแบบนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากจะก้าวเท้าออกจากบ้านกันเลยใช่ไหมคะเฟิร์นเข้าใจแต่ทีนี้อยู่บ้านจะให้ทำอะไรก็อยากจะหาหนังหาซีรีส์สนุกๆดูกันแบบยาวๆต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมคะอ่ะเผื่อเย็นนี้นะคะใครยังไม่มีลิสต์ซีรีส์ที่น่าดูในช่วงนี้เอฟเจเฟิร์นมีหนึ่งเรื่องมาฝากนะคะจากทาง Netflix นะเรื่องนี้เอฟเจเฟิร์นเพิ่งดูจบไปเองนะสนุกมากๆเป็นความแบบฮอร์โรนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหน่อยๆแล้วก็เป็นคำสาปนะของเกาหลีนะคะเกี่ยวกับคำสาปที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะคะกับชื่อเรื่องว่า If WishesCode Q นั่นเองต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากนะคะมีความหลอนแล้วก็มีเรื่องราวให้เราได้แบบสืบสวนให้เราได้แบบติดตามนะถ้าเกิดว่าใครชอบหนังประเภทนี้นะคะรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนค่ะกับเรื่อง If Wishes Could Kill นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาแนะนำชาวเฟซในวันหยุดแบบนี้นะเผื่อใครอยากหาซีรีส์สนุกๆดูนะคะเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด8ตอนมาครบแล้วเรียบร้อยก็ดูกันได้แบบยาวๆเลยนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งไปเปิดดูตอนนี้นะคะสเตย์จูนอยู่กับเฟิร์นกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็ในช่วงบ่ายก็สเตย์จูนอยู่กับ FJ Copter กันต่อได้นะคะที่นี่ที่ Flex 104.5 ของเราค่ะวันนี้เอฟเจเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อน Have a good day ค่ะชาว Flex
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที
0: ที่ Flex 104.5

0: ที่สุดเลยเว้ยแก
1: 1045 Non-stop music
2: Music
1: On weekend
2: 10 เพลงฮิต
1: 45นาที
2: ที่ Flex 104.5

0: 1045 Non-Stop Music on Weekend ครับต้อนรับวันเสาร์ที่2พฤษภาคมกันด้วยนะจ๊ะยามบ่ายกว่าๆแบบนี้เนาะเวลานี้แน่นอน FJ Copter รายงานตัวแตะมือกับพี่เฟิร์นเรียบร้อยครับดูแลทุกคนยาวๆจนถึง4โมงเย็นเลยนะจ๊ะสเตย์จูนกันเอาไว้ด้วยนะและเลือกเพลงนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับกับเพลงเลือกเองกับมือ Bad Choice จาก Season 510เพลงฮิตของเราในชั่วโมงนี้นะจ๊ะทุกคนพอพูดถึงอะไรที่มันเป็น55เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาไหนใครเป็นแฟนคลับของ SB5 บ้าง เหล่าไฮไฟนะจ๊ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นมื่นกันเลยเนาะหน้าไทม์ไลน์เนี่ยเต็มไปด้วย SB5 ครับเพราะแน่นอนหนึ่งในสมาชิกของวงนะจ๊ะพี่เต้ดาวิดของเราเนี่ยแต่งงานเข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยสมาชิกแล้วก็ความน่ารักครับกับการรวมตัวกันอีกครั้งของ SB5 ด้วยหนึ่งในนั้นแน่นอน FJ Copter นั่นเองนะฮะทุกคนครับ Stay Tune กันยาวๆนะกับ1045 Non-Stop Music on Weekend นะจ๊ะ
1: 1045 Non-Stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที
2: ที่ Flex 104.5

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
7: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟั

0: Flex Flex Next Hour
1: อีกหนึ่งเพลงฮิตในช่วงนี้ที่เมื่อสักครู่เนี่ยเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับนี่คือเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมในเวอร์ชันของพี่แบงค์ปรีติปล่อยเพลงมาได้1เดือนเท่านั้นครับตอนนี้ยอดวิว 1.8 ล้านแล้ว
2: ว้าว
1: ขออภัย 8.1 ล้านพูดผิดสลับนิดหน่อยนะจ๊ะขอโทษ FJ Copter Blur นิดหน่อยครับอ่ะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ถ้าเธอรักฉันจริงจาก Tree Man Down พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมจากทามไทยครับอยากได้ยินว่ารักกันจากพี่ดาย Endorphin รอทุกคนอยู่นะจ๊ะ

0: Flex Flex Next Hour
1: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชร Expo Thailand ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ช็อปสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมฮ5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Canin

เยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: Dirty Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

5 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: มันก็จริงนะพอเราผ่านประสบการณ์เรื่องความรักมาในวัยหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้เจอความรักที่ดีมันก็ยืนยาวเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอกับประสบการณ์ความรักที่วนอยู่กับความช้ำใจเนี่ยมันก็ควรจะต้องรักตัวเองแหละอย่าเพิ่งไปรักใครเลยเนาะและนี่คือเพลงแค่ไม่ต้องรักใครครับ Play Safe จาก Footstep เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงที่2ของเรากับ1045 Nonstop Music on Weekend นะจ๊ะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงคอปเตอร์ไปซ้อมให้ Rocks มาเป็นครั้งแรกเลยตอนที่แบบว่าเราเป็นผู้สังเกตการเนี่ยเป็นคนเชียร์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คงไม่ได้ยากอะไรมากเพราะว่าการวิ่งเราก็รู้สึกเฮ้ยเราพอตัวนะแต่ส่วนไอ้พวกฐานต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้ดูยากขนาดนั้นแต่พอวันนี้ได้ลงมือปฏิบัติเองจริงโอ้โหทุกคนครับเกือบตายคือแบบว่าถ้าใครเนี่ยมีแพลนที่จะลงแข่ง HYROX ในเดือนสิงหาเนี่ยผมแนะนำเลยว่าตอนนี้คุณต้องรีบซ้อมได้แล้วฮะเพราะว่า FJ Copter ลองมาให้แล้วบอกตรงๆว่ามันหนักจริงๆนะฮะ
1: 10:45 Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย

0: Flex Next Hour
1: อีกหนึ่งเพลงที่แนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับเมื่อสักครู่นะได้แค่เดินมาส่ง The Last Wall ครับจากกวินดี featuring Backheart อย่างเท่เลยนะฮะส่วน3เพลงจากต้นชั่วโมงหน้าครับได้ฟังกันแน่นอนฟ้าจาก Tattoo Color You Give Me Butterflies จากน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์ featuring เต็นครับอยู่อย่างเหงาๆจากพี่สิงโตนำโชครอทุกคนอยู่นะจ๊ะ

0: ังอาจงามคำโลกจัดไป
1: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 10เพลงฮิตในชั่วโมงที่3ของเรานะจ๊ะและนี่คือเพลงอยากอินเพลงรักจาก Season 5 Featuring No One Else ปิดท้ายกันเลยเนาะ45นาทีด้วยเพลงนี้นะจ๊ะ 10:45 Non-Stop Music on Weekend ทุกคนครับแต่ยังมีเวลาอยู่สำหรับร้านมีริดแจ้งวัฒนา14ครับโดยเชฟนายมนัชยาถึง15พฤษภาคมนี้นะ Flex 104.5 ขอส่งความฟินขอส่งเมนูสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพอย่างสลัดไก่ย่างหรือว่ายำขนมจีนน้ำยำนัตโตแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบอร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปครับนุ่มละมุนลิ้นเลยอันเนี้ยแล้วก็มีเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างด้วยเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวอัญชันแล้วก็ใช้เท้าดอง2สีนะจ๊ะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าอยากฟินฟรีครับรีบเลยลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันของเรา Flex Connect นะจ๊ะแค่นี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้แล้วจากร้านมีริดแจ้งวัฒนา14นะจ๊ะที่ Flex 104.5
1: 10:45 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
3: Bitchin Butter Coconut Biscuitขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

Flex Next Hour เมื่อสักครู่นะทิ้งท้ายกันไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเพลงนี้มันมีเวทมนต์จริงๆนะเพราะว่ายิ่งฟังแล้วก็ยิ่งเพราะยิ่งติดหูมากๆเลยและนี่คือเพลงที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับกับเพลงเธอมีเวทมนต์หรือเปล่าจากเตมีฟิชเชอริงโมนิก้าเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยและวันนี้หมดเวลาของ FJ Copter แล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิมครับบ่ายโมงนะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ถ้าครับจากลิปตาฟิชเชอริงกาย GG เหมือนเธอไม่เคยจาก Eyelash ฟิชเชอริง Anatomy Rabbit เพื่อนรักจาก The Parkinson และวันนี้ FJ Copter ลาจ้า

0: Flex Flex Next Hour
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ในเฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5 ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห่วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: Flex Flex recommended
2: this week. New season. New.

0: าม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: ให้ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ปปคอนปปคอนเอ

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ชมสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมฮ5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Canin สนับสนุน
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: All weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: ไอแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ในเฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
3: ว่าคิดถึงเธอ
2: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
3: ฉันคิด
0: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ช็อปสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กซ์โตติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมห. 5ถึง8และ B 2ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Canin สนับสนุน
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
4: Flex Make Recommended This Week
5: แอมรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธรฟีดเฟโลเฟโล

0: ตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: All weekend 10 playing hit
0: 45 นาที
1: T-Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที ที่ Flex 104.5
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดอรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live Emsphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major

0: เยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: พังงาดงามคำโลกจัดไป
2: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งดอกดอกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที ที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
2: ลีโดไลท์เฮาส์เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจลีโดคอนเนคสนับสนุนเครื่องดื่มโดย

0: ไม่ครับตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดอรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์แฟมิลี่ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
3: พังงาน้ำซ้ำโลกจัดไป
4: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend10 เพลงฮิต45นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: ารเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: All weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend10 เพลงฮิต45นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาที ที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit
1: 45 นาที

10:45 Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 Non-stop music Music All weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 playing hit
0: 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

10, 45. Non-stop music on weekend. 10 playing hit. 45 นาที. T-Flex 104.5

วลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายแดรี่โกแก่ซันสุยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ประสานีไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่ว

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5